0: 有馬達加斯加的發聲蟑螂啦、巨人馬鹿啦，同埋我哋有好多甲蟲啦。
1: 係，好大力㗎佢，好大力㗎你。
0: 係啦 ，OK。爬蟲美容師其實就唔單止係美容嘅，咁其實基本上就係護理啦。希望大家可以了解多啲。
2: 我的香港故事，星期六下午5:45，鳳凰衛視資訊台。
3: The world economy as we know it is about to change. Global business reports highlight emerging markets, developing countries, and dynamic sectors worldwide. We feature top analysts and newsmakers to provide perspectives on every facet of business. From an on-the-ground perspective, we provide you with balanced and objective assessments. Fast, sharp, and insightful. Global business. Only on CGTN.
4: 我是来自香港特区的航天员黎嘉莹。
2: 从警队精英到首位来自香港的太空人，黎嘉莹是怎样逐梦飞向星空呢？
4: 来到这边当这个航天员，我感觉到可以进行这个非常神圣的任务是无比的光荣。
2: 香港新视点，星期日晚上8:30，凤凰卫视资讯台。
5: 欢迎回来。中共中央政治局委员、外交部长王毅6月5日在北京同缅甸外长丁茂瑞举行了会谈。今年的4月份，缅甸组建了新的联邦政府。王毅说，缅甸新政府施政的第一年，中方愿同缅方加强高层交往，增进政治互信，深化战略合作，推动中缅命运共同体建设取得更多务实成果。
6: 中共中央政治局委员、外交部长王毅6月5日在北京同缅甸外长丁茂瑞举行会谈。王毅说，缅甸新政府今年4月成立之后，自己就访问了缅甸，同缅甸总统敏昂莱、外长丁茂瑞进行了深入友好的交流，达成了积极共识。中缅两位外长在短时间内互访，充分体现了两国胞波情谊。再过几天，两国将迎来建交76周年。建交以来，双方坚定奉行两国共同倡导的和平共处5项原则，坚持同甘共苦，始终守望相助，树立了国与国之间友好交往的典范。中方坚持不干涉内政原则，尊重缅方根据本国国情选择的发展道路，支持缅方维护国家主权、安全和发展利益。今年是缅甸新政府施政的第一年，中方愿同缅方加强高层交往，增进政治互信，深化战略合作，推动中缅命运共同体建设取得更多务实成果，助力缅甸自身的发展和振兴。
7: 丁茂瑞在出任外长之前曾担任缅甸驻华大使，那这次到访中国不仅是他出任外长后的首访，也是缅甸在组建新的联邦政府后的外长的首访。那丁茂瑞说，前不久缅甸总统敏昂莱对印度进行了正式访问，那缅方也期待能够早日同中国实现高层访问。凤凰卫视节目萤火刘健北京报道。
5: 再来关注到扰窝，人格党中央总书记、国家主席通伦5日在北京钓鱼台国宾馆就会见了友好人士。通伦在当天上午在北京钓鱼台国宾馆同友好人士举行了会见，展开了互动和对话，并同友好人士手持着纪念照片一同拍照合影。在当天的上午，通伦还前往到了天安门广场，向人民英雄的纪念碑敬献了花圈。另外，通伦在3日在接受内地媒体访问时，高度评价了中老铁路对老挝国家发展的贡献。他说，中老铁路极大改善了老挝的面貌，让老挝人民梦想成真。
8: คำว่าของประธานสีจิ้งผิงเวลาเสียห่วงกับข้าพเจ้าเปิดนำใส่เส้นทางรถไฟในวันที่3 ธันวาคม 2021นั้นยังเจอได้ว่าต่อไปนี้เส้นผู้จะบ่สูงอีกเส้นทางสียาวไกลระหว่างจีนกับลาวจะสั่นเขาขอให้เส้นทางรถไฟนี้ได้เฮ็ดให้เป็นเส้นทางเงินเส้นทางคำ อันนี้มีความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วอยู่ในประเทศลาวในการมีเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟนี่เปลี่ยนทุกสิ่งเพื่อว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านในใบหน้าใบของประเทศลาวลาวบ่มีทะเลแต่แม้มีเส้นทางออกสู่ทะเลกับผ่านเส้นทางรถไฟได้แต่ลาวบ่เคยมีเส้นทางรถไฟ แต่ว่ามีเส้นทางรถไฟลาวจีนผัดเป็นความไวค่อนข้างสูงนะเฮ็ดให้ป้าส่วนลาวภาคภูมิใจเฮ็ดให้ความฝันของป้าส่วนลาวกลายเป็นความเป็นจริง

0: 人工智能不是大国的专利，更不应滑向竞争对抗。中方始终坚持人工智能以人为本，开放包容，普惠向善。我们提出全球人工智能治理倡议，连续八年举行世界人工智能大会，倡议成立世界人工智能合作组织，核心就是通过对话凝聚共识，深化合作，打造开放、平等、公平、非歧视的人工智能发展环境。今年七月，中国将在上海举办2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议，期待以本次大会为契机，同各方深入交流对话，加强人工智能全球治理，推动人工智能服务全人类福祉。
1: 华人情，华人事，欢迎收看赛伦轮胎华文大直播，我是全全。针对近期有西方媒体观点说全球人工智能竞赛进入了中美争霸，或许会加剧科技领域的阵营对抗，中国外交部发言人五号回应说，人工智能不是大国的专利，中方期待通过对话凝聚共识，深化合作。更多内容马上进入今天节目。先来关注到中共中央总书记、国家主席习近平五号下午在北京人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦对中国进行国事访问。之后，两国领导人举行会谈，并共同出席合作文件的签字仪式。应习近平邀请，通伦于2号到6号对中国进行国事访问。好，再来看到通伦五号在北京钓鱼台国宾馆会见了友好人士。通伦当天上午在北京钓鱼台国宾馆和友好人士举行会见，展开互动与对话，并和友好人士手持纪念图片拍照合影。当天上午，通伦还前往天安门广场向人民英雄纪念碑敬献花圈。通伦三号在接受内地媒体访问的时候，高度评价中老铁路对老挝国家发展的贡献。他说，中老铁路极大改善了老挝的面貌，让老挝人民梦想成真。
2: คำว่าของประธานสีจิ้งผิงเวลาเจอห่วงกับข้าพเจ้าเปิดนำใส่เส้นทางรถไฟในวันที่3ธันวาปี2021นั้นยังเจอได้ว่าต่อไปนี้เส้นผู้จะบ่สูงอีกเส้นทางสียาวไกลระหว่างจีนกับลาวจะสั่นเขาขอให้เส้นทางรถไฟนี้ได้เฮ็ดให้เป็นเส้นทางเงินเส้นทางคำอันนี้มีความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วอยู่ในประเทศลาวในการมีเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟเนี่ยเปลี่ยนทุกสิ่งคือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างหอ